สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่21 พฤษภาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาที่จะใช้เงิน 500,000 ล้านเยนหรือราว 100,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากค่าพลังงานที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลตั้งเป้าที่จะรักษาระดับค่าไฟฟ้าและค่าแก๊สให้ต่ำกว่าช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วโดยในเดือนกรกฎาคมและกันยายนปีที่แล้วรัฐบาลให้เงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า2เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงส่วนในเดือนสิงหาคมได้ปรับเพิ่มเป็น 2.4 เยนรัฐบาลมีแผนจะเพิ่มเงินช่วยเหลืออีก1หรือ2เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในช่วงฤดูร้อนปีนี้คาดว่าจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณราว 500,000 ล้านเยนหรือราว 100,000 ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือนี้อย่างเร็วที่สุดภายในสัปดาห์หน้าโดยเงินก้อนนี้จะมาจากเงินสำรองที่รวมอยู่ในงบประมาณประจำปีนี้เนื่องจากแผนงานนี้มีขนาดใหญ่การหารือเกี่ยวกับการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมสำหรับปีนี้จึงน่าจะอยู่ในวาระการประชุมด้วยเช่นกันปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบของญี่ปุ่นจากตะวันออกกลางลดลงประมาณ2ใน3ในเดือนเมษายนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยพฤตินัยกระทรวงการคลังระบุว่าตัวเลขดังกล่าวลดลงร้อยละ 67.2 เมื่อเทียบปีต่อปีลงมาอยู่ที่ประมาณ 3,800 ล้านลิตรการขนส่งในหมวดน้ำมันซึ่งรวมถึงนาฟทาลดลงร้อยละ 79.4 ขณะที่ก๊าซธรรมชาติเหลวจากภูมิภาคนี้ลดลงร้อยละ 76.1 ญี่ปุ่นจึงพยายามจัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันต่างๆจากประเทศและดินแดนอื่นๆเป็นการชดเชยส่วนการนำเข้าน้ำมันดิบจากสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.8 ในขณะที่การขนส่งนาฟทาจากสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตัวเลขการนำเข้าน้ำมันนี้รวมอยู่ในรายงานดุลการค้าของญี่ปุ่นในเดือนเมษายนของกระทรวงการคลังโดยรวมแล้วญี่ปุ่นมีดุลการค้าเกินดุลเกือบ 320,000 ล้านเยนหรือราว 62,000 ล้านบาทในเดือนดังกล่าวมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารกึ่งตัวนำขณะที่มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงท่าทีว่าพร้อมที่จะเจรจากับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขายอาวุธของสหรัฐให้แก่ไต้หวันนายทรัมป์ตอบคำถามจากผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูส์ใกล้กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันพุธที่20พฤษภาคมเมื่อถูกถามว่าเขาวางแผนที่จะโทรหานายไล่ก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับการขายอาวุธหรือไม่นายทรัมป์กล่าวว่าผมจะคุยกับเขาผมคุยกับทุกคนเกี่ยวกับการจัดการเรื่องนี้นายทรัมป์กล่าวว่าเราจัดการสถานการณ์นั้นได้เป็นอย่างดีแล้วจากนั้นเขากล่าวถึงการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นการประชุมที่ยอดเยี่ยมนายทรัมป์กล่าวเสริมว่าเราจะจัดการเรื่องนี้เรื่องปัญหาไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายทรัมป์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขายอาวุธให้ไต้หวันหลังจากการประชุมสุดยอดกับนายสีโดยกล่าวว่าเขาจะต้องพูดคุยกับบุคคลที่บริหารไต้หวันก่อนขณะที่นายไล่ได้ส่งสัญญาณแสดงความพร้อมที่จะเจรจาเมื่อวันพุธที่20สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการสนทนาระหว่างนายทรัมป์และนายไล่จะเป็นพัฒนาการทางการทูตที่สำคัญเนื่องจากประธานาธิบดีของสหรัฐและไต้หวันไม่ได้พูดคุยกันโดยตรงนับตั้งแต่ที่รัฐบาลสหรัฐเปลี่ยนไปให้การรับรองทางการทูตแก่จีนแทนไต้หวันเมื่อปี2522
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้ออกแถลงการร่วมกันโดยให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศผู้นำทั้งสองได้วิพากษ์วิจารณ์การโจมตีทางทหารของสหรัฐกับอิสราเอลต่ออิหร่านขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผ่านการส่งเสริมความร่วมมือภาคพลังงานเมื่อวันพุธที่20พฤษภาคมผู้นำทั้งสองได้หารือกันพร้อมเผยแพร่แถลงการร่วมณมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งแถลงการดังกล่าวระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าการโจมตีทางทหารของสหรัฐกับอิสราเอลต่ออิหร่านเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศและระบุถึงความจำเป็นที่ฝ่ายต่างๆซึ่งขัดแย้งกันต้องกลับไปสู่การพูดคุยและเจรจาแถลงการดังกล่าวระบุอีกว่าญี่ปุ่นกำลังเร่งเสริมกำลังทหารและคุกคามสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคและว่าจีนกับรัสเซียเรียกร้องให้ญี่ปุ่นยุติลัทธิทหารแบบใหม่นอกจากนี้แถลงการยังระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในภาคพลังงานสื่อรัสเซียรายงานว่าแผนก่อสร้างท่อก๊าซ Power of Siberia 2อยู่ในวาระการประชุมสุดยอดครั้งนี้ด้วยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐประกาศเมื่อวันพุธที่20พฤษภาคมว่าได้ตั้งข้อหาอดีตประธานาธิบดีราอูกาสโตรแห่งคิวบาโดยกล่าวหาว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยิงเครื่องบิน2ลำตกเมื่อปี2539ทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนนายท็อดแบลนช์รักษาการอัยการสูงสุดแถลงข่าวเกี่ยวกับการตั้งข้อหาดังกล่าวที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาทางใต้ของสหรัฐว่านายกาสโตรและบุคคลอื่นๆถูกตั้งข้อหาเพิ่มด้วยซึ่งรวมถึงข้อหาทำลายอากาศยานและข้อหาฆาตกรรม4กระทงเครื่องบินรบของคิวบายิงเครื่องบินพลเรือนตกโดยเป็นเครื่องบินของกลุ่มสนับสนุนช่วยเหลือชาวคิวบาพลัดถิ่นที่ตั้งอยู่ในฟลอริดาเจ้าหน้าที่ของสหรัฐกล่าวหาว่านายกาสโตรซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นพร้อมกับบุคคลอื่นๆเป็นผู้สั่งการนายกาสโตรวัย94ปียังคงเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองและการทูตของคิวบาเขาเป็นผู้ช่วยในการนำปฏิวัติปี2502ร่วมกับนายฟิเดลกาสโตรผู้พี่ซึ่งโค่นล้มรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐแล้วสถาปนาระบอบสังคมนิยมนายกาสโตรดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี2551และลงจากตำแหน่งปี2561ทั้งนี้สหรัฐได้เพิ่มแรงกดดันต่อคิวบาเรื่อยมานายมิเกลดิอาสกาเนลประธานาธิบดีคิวบาคนปัจจุบันเรียกการตั้งข้อหานี้ว่าเป็นกลอุบายทางการเมืองที่ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าขั้นตอนทางกฎหมายดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่และว่าเรารอดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เรากำลังปลดปล่อยคิวบาจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan กันอีกครั้งเช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานไปด้วยกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่12เกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกและอธิบายครับ
1: ละครเอกในบทสนทนาคือทำนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามเธอกับหมี่ย่าช่างภาพชาวจีนพากันเที่ยวชมวัดเซนโซจิในย่านอาซากุสะแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในโตเกียวทั้งสองไปที่แผงขายเครื่องรางค่ะ
0: เครื่องรางของญี่ปุ่นเรียกว่าโอมาโมริเชื่อกันว่าเป็นของที่จะนำมาซึ่งโชคดีหรือป้องกันโชคร้ายไม่ให้มากล้ำกลายครับมาฟังบทสนทนาประจำบทเรียนที่12กันครับ
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: まあ、どこも前回ティーラープライオークラブ。
1: ทำหยิบเครื่องรางที่มีกระดิ่งติดอยู่ขึ้นมาแล้วพูดว่า
2: これかわいいお守りですね。
0: นี่เป็นเครื่องรางที่น่ารักนะคะ
1: มีย่าเห็นด้วย
3: 本当かわいい。
0: จริงด้วยน่ารัก
1: ทำเจออีกอันที่ตัวเองสนใจ
2: これもいいですね。
0: นี่ก็ดูดีนะคะ
1: พนักงานขายอธิบายว่า
4: それは縁結びのお守りです。
0: นั่นเป็นเครื่องรางเอ็มมูซูบิค่ะ
4: 800เยนになります
0: ราคา800เยนค่ะ
1: ทำไม่เข้าใจคำพูดบางส่วนของคนขายจึงพูดว่า
0: เอ็มมูซู
1: มีย่าจึงช่วยอธิบายต่อ
3: เอ็มมูซูบิ恋人ができるお守り
0: เอ็มมูซูบิเครื่องรางที่ทำให้มีแฟน
1: แล้วทำก็ขอซื้อเครื่องรางชิ้นนี้ค่ะ
2: じゃあこれをください。
0: งั้นเอานี่ค่ะโอมาโมริทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์มากมายเลยครับเช่นเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจเพื่อคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัยให้มีผลการเรียนดีแล้วก็อะไรต่ออะไรอีกมากมายครับ
1: ในบรรดาเป้าประสงค์พวกนั้นทำเลือกเครื่องรางที่จะทำให้มีแฟนค่ะ

0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือเป็นเครื่องรางที่น่ารักนะคะ
1: かわいいお守りですね。
0: จดจำรูปประโยคนี้ไว้ก็จะแสดงความรู้สึกและอธิบายอะไรๆได้ครับมาดูความหมายกันครับคำว่า
2: かわい
0: いเป็นคำคุณศัพท์แปลว่าน่ารักต่อมาคือ
2: お守り
0: แปลว่าเครื่องรางและ
2: です
0: ลงท้ายประโยคในแบบที่สุภาพโดยมี
2: ね
0: ตามมาปิดท้ายซึ่งสื่อในยะว่าหวังว่าอีกฝ่ายที่เรากำลังคุยด้วยนั้นจะเห็นด้วยหรือรู้สึกร่วมไปกับเราครับจุดสำคัญประจำวันนี้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ครับอย่างคำว่า
2: かわいい
0: นั่นเองครับคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยอิเรียกว่าคำคุณศัพท์อิคำคุณศัพท์อิใช้ขยายคำนามโดยวางไว้หน้าคำนามคำนั้นดังเช่น
2: かわいいお守り
0: แปลว่าเครื่องรางที่น่ารัก
3: แต่มีย่าไม่ได้ใช้คำนามนะคะโดยพูดแค่ว่าฮอนโตคาวาอิจริงด้วยน่ารัก
0: แบบนั้นก็ไม่เป็นไรครับคำคุณศัพท์อิใช้ได้อย่างอิสระโดยตัวของมันเองด้วยเช่นน่ารัก
2: คาวาอิ
0: และเมื่อเพิ่ม
2: ですね
0: ต่อท้ายเข้าไปเป็น
2: かわいいですね
0: ก็จะทำให้สุภาพยิ่งขึ้นครับจำได้ใช่ไหมครับเมื่อทำพูดว่า
2: これもいいですね
0: นี่ก็ดูดีนะคะคำว่าอีในประโยคนี้ก็เป็นคำคุณศัพท์อีอีกคำหนึ่งครับ
3: ทีนี้มาฟังแล้วออกเสียงตามดังๆกันเลยนะคะ
2: かわいいかわいいですねかわいいお守りですね
0: เอาละครับต่อไปมาฟังการสนทนาเกี่ยวกับความคิดที่มีต่อของฝากดูครับ
1: 見てこの T シャツ
4: 面白いですね
0: ความหมายเป็นแบบนี้ครับ
1: 見てこの T シャツ
3: ดูเสื้อยืดตัวนี้สิ
0: คำว่า
2: 見て
0: มาจากคำกริยาดู
2: miru
0: โดยอยู่ในรูปเทและในที่นี้เป็นการบอกอย่างเป็นกันเองให้ผู้อื่นทำอะไรบางอย่างครับคำว่า
2: この
0: แปลว่านี้และ
2: T シャツ
0: คือเสื้อยืดครับ
4: 面白いですね
3: น่าสนใจนะครับ
0: ประโยคนี้ใช้คำคุณศัพท์อิที่เราเพิ่งเรียนรู้กันไปคำว่า
2: 面白い
0: แปลว่าน่าสนใจหรือสนุกและเพิ่มเนปิดท้ายเพื่อสื่อความหวังว่าอีกฝ่ายจะเห็นด้วยหรือรู้สึกร่วมไปกับเราด้วย
3: ได้เวลาของคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามดูนะคะ
2: 面白い面白いですね
0: คราวนี้มาฝึกฝนแสดงความรู้สึกกันครับสมมุติว่าอยู่ที่ร้านขนมอบที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยเราได้เห็นขนมปังแล้วก็ตกใจเป็นขนมปังที่ใหญ่โตกว่าที่คิดเอาไว้มากลองพูดว่าใหญ่นะคะคำว่าใหญ่พูดว่า
2: 大きい大きい
0: เชิญครับ
1: 大きいですね
0: สำนวนเสริมประจำวันมาจากคำพูดของธรรมพยายามจำไว้ทั้งประโยคแบบนี้เป็นชุดเลยนะครับ
1: これをください。
0: ประโยค
2: これをください。
0: หมายความว่าเอาหรือขอนี่คำว่า
2: ください。
0: แปลตามตัวอักษรคือให้เมื่อไปซื้อของพูดคำนี้โดยชี้ไปยังของที่จะซื้อหรือถ้าอยู่ในร้านอาหารก็แค่ชี้ไปที่อาหารในเมนูแล้วก็พูดว่า
2: これをください。
0: ฝ่ายรับสารก็จะเข้าใจครับ
3: คุณผู้ฟังลองพูดดูบ้างค่ะ
2: これをください
0: กลับมาที่บทสนทนาหลักกันอีกครั้งครับ
1: これかわいいお守りですね
5: 本当かわいい
1: これもいいですね
6: それは縁結びのお守りです。800円になります。
7: 縁結び。
8: 恋人ができるお守り。
9: じゃあ、これをください。
10: ミーヤーのトラベルガイド。
3: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าบทสนทนาวันนี้เกิดขึ้นที่วัดเซนโซจิดังนั้นจะเป็นการแนะนำวัดและศาลเจ้าในญี่ปุ่นค่ะ
0: ศาลเจ้าและวัดมีอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วญี่ปุ่นครับศาลเจ้าคือที่สักการะถวยเทพชินโตของญี่ปุ่นมาช้านานส่วนวัดคือสถานที่ของพุทธศาสนา
3: ก็มีศาลเจ้าและวัดหลายแห่งเป็นจุดท่องเที่ยวชื่อดังนะคะ
0: ใช่ครับผู้คนมากมายไปเที่ยวชมสถานที่เหล่านั้นเพื่อดื่มด่ำไปกับสถาปัตยกรรมงานศิลปหัตถกรรมพระพุทธรูปสวนสวยงามที่รวมไว้ซึ่งทักษะฝีมือที่ผ่านการสั่งสมมาหลายยุคหลายสมัยครับ
3: อย่างในกรุงโตเกียววัดเซนโซจิและศาลเจ้าเมจิก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนะคะ
0: ครับและทางตะวันตกของประเทศมีวัดโทไดจิในนาระอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเช่นกันครับอีกแห่งหนึ่งคือศาลเจ้าอิซุโมะในจังหวัดชิมาเนะเป็นที่รู้จักในฐานะดินแดนแห่งเทวตำนานครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะประจำวันนี้
3: หวังว่าคงเรียนกันอย่างสนุกสนานทุกคนนะคะอย่าพลาดกลับมาติดตามได้อีกในบทต่อไปค่ะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
3: สวัสดีค่ะ
0: ที่นี่ NHK World Japan
11: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.